0: ก็คือถือว่าเป็นบอกเรื่องในประเทศแล้วแต่กันเ
1: นี่ยเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเส